อีเลยล่ะทวิตเอ็ดสักสาวเนลมันตามนุสิลีสัลลัมยูตอลอกสมัยอ๊อฟมิกิตกบรูซุนิกาตลูดซานะติโก